0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来了。
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้ออยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไหมที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นเนอะคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้ก็ชิวเงาแล้วไงล่ะคือ为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 贵州蛋包洋鱼，哎
4: 呦，我也想吃。
5: 贵州菜太棒
0: 了，想吃吗？想尝。
3: I like this one。
2: 恋爱豆腐果，这个是什么？
5: 你还记得这个吗？
4: 记得
5: 豆腐里面包折耳根、嗯、
4: 我很喜欢吃折耳根
2: 哇哦叉叉
0: 两个螺
2: 的了